ดีไม่ปอกมากวยหรือให้แต่เฮาล่ะนะอินเตียนขวานเองลุงไก่ไม่ไก่แต่อินรีไก่งมละกวงนะมากูไก่สูตินะลุงไก่กระซอนซอนเองให้แต่ไก่ล่วงไม่แต่ตีไทยมักนะกำบำขวานเองติกิติ้งกุมกวนกวงมาเขาเลยเมนจีกวงนะอลูไปให้มีเทด้วยไรหนุ่งท้อเจียนมีไม่ให้เราส่วนไม่มุงหลังปัสสินีกะกันเราสร้างมาแกจิ้งมีกระเมไทยบูกระสากและดิมงันแล้วนะส่วนเท่าน้องเอด้วยเมนตีนำกังนาไตไกล่วงเขามีเราจงได้กุ้มแล้วนะอินกับไม่ใจกระคามไกลเขาเป่าปะเหล่าควรไทยเมนตีกวงนามีกันไม่ใจกระกายเขาต้านไทยร้อยไทยนะอลิงบ่ไม่โซกระคามไกลกวงแล้วนะรำต้านไทยดัดมาเคจิมบังสังไพลังต้านไม่ใจต้านดัดมาเคกะคามปูเรตะบุยสุนะโจตุนะทันติกิจิมบังสังอมิกเฮามังนะต้านไทยดัดมาเคอปูกายเขาท้อจิมบังการทังทังเอตุนะดิเลาเทกุมจินะกะคามปูเรนังปูกายตรงกายงมใจดันเบาในที่ขังสาดิโคตุนะสาควรไทย